0: ทั้งหมดว่าอาจารย์จะได้ทั้งหมดมีสารละเอียดมีตลาดดอกไม้ดอกโรยดอกกาลันยังไม่ได้เก็บให้มันเล่นเดี๋ยวมาขอหน่อยนี
1: ่ยังทำงานยิ่งสินงานอะไรนี่ตอนนี้ก็มาจีนเนี่ยเลยแต่ยังว่าเรื่องฟิสิกส์กินเอาเดสบาร์วายบอบตะคุสันจุดกุล
2: วิเคราะห์กันเองที่เวทุกันนารุกสินตัวกิฟอฟีเลวัชดัลจิบิร์กรกันนักนี้เด็กกูฟะดีเยาว์เด็กกูเสียร์เองดีเยาว์ดีคนเนมิก
1: คุณแม่เนี่ยสิริมัตเลมินจบดักกันนะดังนั้นคุยทุกเนฟเฟกันนะกูฟอฟีจ้ะกรกันak serigne makhtar silla dañu ñu tuddi ne fekk nañ ko fofé ci kër ga wax serigne madlamine xamal ko itam ne ko serigne bi kat fan yi kon dimanche ba légui dal xamuñ ci mom dara
2: serigne mod ni ko baxna naka non itam serigne makhtar silla ñew na fa mom itam xamal ko dal ni ko serigne bi dal matna nemi ko
1: laaj nañ sax ñinga xamna ñu fété fofu ci mom waye dañu xamnañu wax barap sangam na bëgg na dëgg waye bobu ba légui xamuñ ci mom dara dé bobu ba légui di mom yëngul dañ ko wax itam fekk fofé mu tok mboroma bari na mu japp loola waye téwul mu nekk fa di masla ak mbolo mi di waxtaan ak ñoom di waxtaan ba yalla dogal timis jot
2: di masla ak ñoom ba ci bañ jullé timis ba paré nak señ modou wo señ madlamine job dagana wo señ makhtar silla légi ni len kon bismillah
1: bi timis joté bañu julli timis ba yegal nak da la di rocci ko dank ci jotaay bobé mu nekkon ci kërëb gopam ga and ak serigne makhtar sile mom mo tudon légui ak serigne madlamine job dagana mom ak serigne ablaye job lewna ak serigne Cheikh Diop dañ Cheikh Diop xari jang ñew ci kër gu mag gi sét ci sëriñ bi